เป็นเด็กตัวน้อยๆเนี่ยชอบฟังลูกทุ่งแต่มันมีลูกกรุงเพลงหนึ่งซึ่งผมชอบมากผมฟังแล้วผมก็เข้าใจนะว่าเพลงมันหมายถึงผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆมาถึงช่วงดังเพลงเดียวอีกเพลงที่น่าจะดังเพลงเดียวจริงๆเพราะว่าจากข้อ